มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: dengarkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค
0: ่ Hit after hit Zero skips All energy Mum Forward Extra

0: miles on it. มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่มันจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์1อันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้

0: วิทยุกองแคสแตะแตะแตะแตะแตะมันฟอร์เวิร์ดแคส
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่
2: า
1: อยากมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่คลองจันเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำอาหารไฟฟ้าเข้าถึงแล้วพร้อมเตรียมงบกว่า 2,000 ล้านบาทฟื้นฟูเยียวยาลดผลกระทบประชาชนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันต่อเนื่องเป็นวันที่2พร้อมเร่งระดมความช่วยเหลือประชาชนโดยระบุว่าขณะนี้อาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพถูกส่งเข้าพื้นที่แล้วขณะที่อาคารทุกหลังมีไฟฟ้าใช้และอยู่ระหว่างเร่งจัดระบบน้ำประปาเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยต้องลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้ทราบว่าประชาชนขาดแคลนสิ่งใดและจัดส่งความช่วยเหลือได้ตรงจุดพร้อมเตรียมลงพื้นที่ร่มเกล้าและลาดกระบังต่อไปส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนายอนุทินชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเร่งสูบน้ำออกได้เต็มที่เนื่องจากระดับน้ำภายนอกพื้นที่ยังสูงกว่าหากสูบออกไปน้ำจะไหลกลับเข้ามาจึงต้องรอให้ระดับน้ำในคลองลดลงก่อนโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าภายใน 1-2 วันระดับน้ำจะเริ่มลดลงหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะเร่งระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ทันทีพร้อมสั่งการให้จัดหาปั๊มน้ำเพิ่มเติมในจุดที่อุปกรณ์ชำรุดสำหรับการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณกว่า 2,000 ล้านบาทตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้ประสบภัยพร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่มาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคเหนือมี ีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn on Tune in and turn up the hits Mun Forward Extra

0: Money Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธิ์นี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Money Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Mumford Extra We play all the hits

0: วังตาลโทร0910787777
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรุงเทพมหานครเช้านี้ฝนเว้นระยะไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่คลองหลักน้ำยังสูงด้านผู้ประสบภัยเขตลาดกระบังยังขาดผ้าอ้อมและนมผงสำหรับเด็กสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนสองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสภาพอากาศวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าไม่มีเมฆฝนก้อนใหญ่ในจังหวัดใกล้เคียงที่จะเคลื่อนเข้ากรุงเทพมหานครฝนเว้นระยะและทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำในคลองสายหลักยังสูงอาทิคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์คลองเปรมประชากรเนื่องจากรองรับน้ำจากคลองย่อยกรุงเทพมหานครเร่งสูบน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อลดระดับน้ำต่อเนื่อง24ชั่วโมงทำให้น้ำในคลองย่อยและคลองสาขาไหลระบายลงมาที่คลองหลักได้บ้างแล้วสำหรับน้ำท่วมบริเวณผิวจราจรลดลงเรื่อยๆหากไม่มีฝนตกลงมาเติมอย่างไรก็ตามยังมีรายงานน้ำท่วมถนนสายหลักหลายจุดขณะเดียวกันข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครระบุว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนทั้งนี้ในช่วงค่ำของคืนวันที่28กันยายนที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงชั่วคราวหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วายุวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าพัก700คนรองรับได้ถึง 1,500 คนด้านนายธราพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังมีความต้องการนมผงสำหรับเด็กและผ้าอ้อมสำเร็จรูปทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนและหน่วยงานที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของอาหารและน้ำดื่มเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยทั่วกรุงเทพสามารถบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงณ2จุดรับบริจาคได้แก่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโทร0816112878 0954957960 0945512949 0631696949 0868980856โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศโทรศัพท์0894461855 0959264555และ0860223778ต่อที่ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการริมน้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไว้ในที่สูงเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางหากจำเป็นปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
6: ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแจ้งเตือนระวังแก๊งมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลออกอุบายคุยเรื่องรับยาหรือสิทธิการรักษาและพูดให้สับสนก่อนจะโอนสายไปยังตำรวจปลอมเพื่อสอบสวนทางโทรศัพท์อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีล่อลวงจนทำให้เหยื่อโอนเงินไปในที่สุดเมื่อพบเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวให้ตั้งสติและกดวางสายทันทีหรือสามารถแจ้งได้ที่เว็บไซต์ antifakenewscenter.com ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค
0: ่ Feel the vibe and let the music take the lead Mumford Extra Music non-stop

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนเวลเนสฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอ่านนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2 วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400 กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @manforward
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแค

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศส่วนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ายพราดรปริศนานันตกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยแนวทางเยียวยาประชาชนในกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลอยู่ระหว่างหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยมีแนวทางให้ประชาชนอาจได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอื่นทางนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และงบประมาณของกรุงเทพมหานครรัฐบาลได้ตัวเลขงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทรองรับสถานการณ์ทุกขภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมข้อมูลพื้นที่และความเสียหายเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนส่วนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ความคุ้มครองตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติขณะที่เหตุการณ์ก่อนวันดังกล่าวรัฐบาลจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางเยียวยาสำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะนำมาตรการช่วยเหลือเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่29กันยายนนี้ก่อนประกาศใช้ต่อไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันพร้อมสนับสนุนการเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยโดยเร่งรวบรวมความเสียหายและพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของทางราชการต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง250บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 66,700 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,700 บาทขายออกบาทละ 65,900 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,384 บาท 52 สตางค์ขายออกบาทละ 66,700 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับลดลง250บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้ครับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเดลโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Chamkat.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชท

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: Facebook เบียนทีเมคโฮม
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จสะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: ิมพ์แอดสาย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

music. FM 88.

0: ำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Now we support connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits

ใหม่เกคูเซเว่น SSS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอมด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร

ือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงวิศวกรรม

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับทัพเรือภาคที่1ส่งกำลังพลลงพื้นที่ระยองเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเร่งอพยพผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านค่ายจังหวัดระยองหนีภัยน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่1ได้ระดมสภากำลังจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจำนวน41นายพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันและจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจำนวน50นายพร้อมรถบรรทุก2คันมุ่งหน้าลงสู่พื้นที่จุดรวมพลณศาลากลางจังหวัดระยองเร่งด่วนเพื่อเตรียมลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยได้เข้าสนับสนุนภารกิจอพยพและขนย้ายผู้ป่วยจำนวน30รายจากโรงพยาบาลบ้านค่ายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพและโรงพยาบาลบ้านฉางเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อเร่งขนย้ายผู้ป่วยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถขอรับการช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือโทร1696ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครโทร024113665จังหวัดชลบุรีโทร0384380008จังหวัดจันทบุรีโทร0939121117จังหวัดสงขลาโทร0743258804จังหวัดภูเก็ตโทร0763915988และที่จังหวัดนครพนมโทร0425111894กองทัพเรือพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อกันที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุน29กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มวลน้ำตอนบนสมทบเสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำ8จังหวัดกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงระหว่างวันที่29กันยายนถึง4ตุลาคม2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงมาสมทบส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำโดยพื้นที่ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษได้แก่ริมแม่น้ำบางปะกงเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองโดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำรวมถึงเส้นทางสุขุมวิทสุขสวัสดิ์และพระราม2สำหรับ8จังหวัดที่ขอให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและจังหวัดสมุทรสงครามทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศและระดับน้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงวางแผนการเดินทางและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เนื่องจากระดับน้ำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
2: กระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn it on
2: Oh yeah
0: And let the hits keep rolling Mun Forward Extra Music non-stop

0: Money Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้แต่มัน Forward แท้
3: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ช

0: antakin.com
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกรมการปกครองประชาสัมพันธ์ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองน้ำท่วมวัตภัยแผ่นดินไหวสูงสุด100,000 บาทต่อหลังคาเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดีบุ๋ม

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
5: ายณรชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสร้างหลักประกันให้กับประชาชนโดยมุ่งคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังคาเรือนจากภัย3ประเภทได้แก่น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570อธิบดีกรมการปกครองกำชับฝ่ายปกครองทุกระดับเร่งประชาสัมพันธ์รายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและขั้นตอนขอรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยกรณีที่อยู่อาศัยเสียหายจากน้ำท่วมจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมตามความเสียหายสูงสุดอีก 90,000 บาทรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยส่วนวาตภัยและภัยพิบัติแผ่นดินไหวได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสูงสุดอีก 95,000 บาทรวมไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยทั้ง3ประเภทจะได้รับความคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดทางนี้ขอให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เร่งสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสิทธิ์และสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดภัยพิบัติด้านปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์เตือนประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราผู้อาศัยริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีรวมกับปริมาณน้ำล้นของเขื่อนคลองสียัดและเขื่อนคลองระบมไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงทำให้แม่น้ำบางปะกงตอนบนในเขตอำเภอบางเปลี้ยวอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเคลื่อนอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งว่าจะระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทัพศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:48 น.ที่ระดับ2 เมตร 87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:39 น.ที่ระดับ79 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:46 น.ที่ระดับ3 เมตร 5 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:33 น.ที่ระดับ57 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 น.ที่ระดับ2 เมตร 77 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:13 น.ที่ระดับ 1 เมตร 13 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:03 น.ที่ระดับ2 เมตร 61 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:45 น.ที่ระดับ67 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:06 น.ที่ระดับ 3 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:25 น.ที่ระดับ 85 เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: ๆ No filler just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังตอนจะวันไนท์สแตนด์หรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรอนขอนบุรีครับธกส.ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยผู้ประสบภัยธรรมชาติกู้สูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนด้านกระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดเผยมาตรการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติปี 2569/70 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือการฟื้นฟูการดำรงชีพการประกอบธุรกิจได้สำหรับมาตรการแรกสินเชื่อค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือกู้ด่วนประทังชีพวงเงินรายละ 50,000 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วง6เดือนแรกหลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 6.575 ต่อปีสามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันซ่อมแซมบ้านอุปกรณ์ที่ทำกินที่ได้รับความเสียหายหรือตั้งเป็นต้นทุนสำหรับการผลิตใหม่ส่วนสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตวงเงินสูงสุดรายละ 500,000 บาทคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ2ต่อปีหรือประมาณร้อยละ 4.575 ต่อปีผ่อนชำระได้นานสูงสุด15ปีสำหรับซ่อมแซมหรือสร้างบ้านเรือนโรงเรือนการเกษตรคอกสัตว์เครื่องจักรการเกษตรรวมถึงการฟื้นฟูการเกษตรและผลผลิตหลังน้ำลดนอกจากนี้ธกส.เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่การเกษตรหลังสถานการณ์น้ำลดเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้หรือผ่อนปรนภาระหนี้เพิ่มเติมโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อธกส.สาขาที่สังกัดพร้อมหลักฐานความเสียหายได้ตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธกส. Connect Center หมายเลขโทรศัพท์025550555ตลอด24ชั่วโมงขณะที่กระทรวงการคลังสั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการปรับเงื่อนไขชำระหนี้เพื่อบรรเทาภาระและให้การช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินซ่อมแซมบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพขณะที่สำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอให้ตรวจสอบความคุ้มครองผ่าน LINE @IOC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายแจ้งเหตุโดยเร็วและเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมให้ครบถ้วนนอกจากนี้เตรียมมาตรการเพิ่มเติมทั้งการใช้ฐานข้อมูลกลางการจัดรถยกรถลากร่วมกับกรุงเทพมหานครและการเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมเพื่อช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านรถยนต์และการประกอบอาชีพหลังสถานการณ์น้ำลดปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
5: ตำรวจไซเบอร์เตือนระวังมิจฉาชีพส่ง SMS ปลอมหลอกให้กดติดตั้งแอปในช่องแผ่นดินไหวโดยคนร้ายจะส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวพร้อมแนบลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือหากผู้ใช้หลงเชื่อคนร้ายอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนได้โดยไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามห้ามกดลิงก์แปลกปลอมที่ส่งมาทาง SMS และไม่ติดตั้งแอปจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจควรใช้แอปพลิเคชันจาก App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากพบเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ในSOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแชะ
0: Hit after hit. Zero skips. All energy. Move forward extra. Music non-stop.

0: Easy Run แค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
1: มัน Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เอาเลยครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มา

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
2: Greater Carbon 2สีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: วันนี้กองทัพเรือโดยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเคลื่อนขบวนเรือผลักดันน้ำมุ่งหน้าสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อจัดตั้งชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนโดยเวลา 16:46 นขบวนเดินทางถึงบริเวณสะพานนิวเคลียร์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมเข้าพื้นที่ปฏิบัติภารกิจกระทั่งเวลา 17:40 นเริ่มนำเรือลงน้ำและดำเนินการติดตั้งเรือผลักดันน้ำทั้งสิ้นจำนวน10ลำบริเวณสะพานนิวเคลียร์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกแล้วเสร็จพร้อมสนับสนุนภารกิจเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่อไปนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน10ลำเสริมการระบายน้ำในจังหวัดนครนายกโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากองทัพเรือได้ส่งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมอีกจำนวน10ลำออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือไปยังบริเวณสะพานโยธกาหมู่ที่3ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อเตรียมติดตั้งเสริมการระบายน้ำในพื้นที่ซึ่งการส่งเรือผลักดันน้ำเพิ่มเติมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยและความเดือดร้อนของประชาชนต่อกันที่กรมชลประทานเตือนน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงเฝ้าระวัง3จังหวัดหลังน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์แต่ระดับ 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาหลังพื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักและฝนสะสมส่งผลให้น้ำไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดเพิ่มเป็น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขาคาดมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงชะลอน้ำไว้เหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างที่ยังมีน้ำท่วมขังส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทขอให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการริมแม่น้ำโดยเฉพาะพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิงและแพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงเตรียมป้องกันทรัพย์สินและติดตามสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:49 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:15 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:08 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:19 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:15 นหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:09 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 นทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
4: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
5: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร
5: ์ Turn on Tune in and turn up the hits Man Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมภาษีบางคนต้องยื่นปีละ2รอบคำตอบอยู่ที่ว่าคุณมีรายได้แบบไหนมนุษย์เงินเดือนถูกหักภาษีออกจากเงินเดือนทุกๆเดือนอยู่แล้วรัฐได้เงินเป็นงวดๆตลอดทั้งปีแต่คนที่มีรายได้จากค่าเช่ารับเหมาวิชาชีพอิสระหรือค้าขายไม่มีใครหักให้กฎหมายเลยให้ยื่นครึ่งปีแทนชื่อแบบว่าพ.ง.ด.94โดยที่กรมสรรพากรบอกเหตุผลไว้ตรงๆว่าเป็นการแบ่งเบาภาระครับถ้าไม่แบ่งจ่ายกลางปีพอถึงมีนาคมก็จะต้องควักก้อนใหญ่เลยทีเดียวแล้วถ้าจะไม่ยื่นล่ะแล้วจะไปรวบทีเดียวปลายปีได้หรือไม่คำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าจะมีค่าปรับและเงินบวกเพิ่มเดือนละ 1.5% ของภาษีที่ต้องจ่ายแล้วยังเสียสิทธิ์ผ่อน3งวดที่คนยื่นตรงเวลาจะได้สิทธิ์นี้ดังนั้นบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลี่ยงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ารายได้แบบไหนยื่นกลางปีหรือรายได้แบบไหนจะรวบไปยื่นสิ้นปีได้เท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward

0: อย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinicMum Forward Extra.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ไทย J-Cool 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอวาด้าแอนด์ J-Cool Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.mytmedia.com
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำแม่กลองเพิ่มสูงจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามติดตามอย่างใกล้ชิดขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำคาดใช้เวลา 2-3 วันสถานการณ์จะคลี่คลายสักครู่ประมาณติดตามรายละเอียดครับ
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำว่าวันนี้ฝนในกรุงเทพมหานครลดลงแต่พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังโดยเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนมัชิราลงกรณ์เตรียมเพิ่มการระบายน้ำหลังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นคาดน้ำจะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองภายในประมาณ3วันและอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกราว1เมตรจึงขอให้ประชาชนริมแม่น้ำในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามยกของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนภาคตะวันออกยังคงเฝ้าระวังจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วโดยเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่มีมวลน้ำจากกบินบุรีจะไหลเข้าพื้นที่ขณะที่จังหวัดระยองยังต้องติดตามน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสซึ่งมีน้ำล้นทางระบายน้ำฉุกเฉินส่วนกรณีข่าวเขื่อนคลองระโอกแตกกรมชลประทานยืนยันว่าตัวเขื่อนไม่ได้แตกแต่ส่วนสปินเวย์ได้รับความเสียหายจากการกัดเซาะและอยู่ระหว่างซ่อมแซมสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่มีฝนตกเพิ่มทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันคาดพื้นที่น้ำท่วมขังจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหากไม่มีฝนตกเพิ่มขณะที่ยังมีจุดน้ำท่วมสูงจนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดและรัฐบาลเตรียมจัดบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงบริการได้ยากพร้อมกันนี้รัฐบาลยังขอให้ประชาชนที่อพยพไปยังศูนย์พักพิงยังไม่ควรรีบกลับเข้าที่พักในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมประเทศพม่าลักษณะดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่นรขอภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่นรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 3-5 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 5-6 ฟุตห่างฝั่ง7ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนเจ้าฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้เจ้าฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
0: feel the vibe and let the music take the lead มัน forward extra music non-stop

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถาม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล่างที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ LINE @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L

าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือนำโดรนพระราชทานพร้อมรถครัวสนามประกอบอาหารและน้ำดื่มส่งให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
6: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศและในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่24กันยายน2569เป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยในวันที่28กันยายน2569สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งบริเวณชุมชนหมู่บ้านกรีนบัลเล่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปรการยังคงประสบปัญหาอุทกภัยในการนี้ได้นำโดรนพระราชทานทำการบินสำรวจประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยและได้ทำการนำโดรนส่งของพระราชทานลำเลียงอาหารและน้ำดื่มส่งให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้นนอกจากนี้กองทัพเรือยังได้จัดรถครัวสนามจำนวน2คันลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชนบริเวณเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงโดยให้บริการอาหาร3มื้อเช้ากลางวันเย็นระหว่างวันที่28ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพเรือสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือโทร1696ตลอด24ชั่วโมงหรือประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานครโทร024113665จังหวัดชลบุรี0384380008จังหวัดจันทบุรีโทร0939121117จังหวัดสงขลาโทร0743258004จังหวัดภูเก็ตโทร0763915958และที่จังหวัดนครพนมโทร0425111894กองทัพเรือพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเปิดให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เว็บไซต์ www.1111.go.th ซึ่งเป็นช่องทางที่ใช้งานสะดวกรวดเร็วและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวจากประชาชนและอำนวยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: คิดเหมือนกันไหมคะคุณผู้ฟังทำไมเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตใจร้ายกันจังเลยช่วงนี้เวลามีข่าวดาราเสียชีวิตนะบางทีสิ่งที่ตกใจมันไม่ใช่ข่าวแต่มันคือคอมเมนต์ค่ะหญิงเพิ่งโดนมากับตัวเลยนะคือบางคนพิมพ์แรงมากแรงแบบเฮ้ยมันจะเป็นจะต้องพูดแรงขนาดนี้ไหมอ่ะนี่คือแบบสงสัยเลยนะว่าเขากำลังพูดถึงคนที่เสียชีวิตอยู่หรือเปล่าคือแบบเข้าใจอ่ะว่าในโลกออนไลน์ทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่บางทีไม่จำเป็นจะต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะคือเอาจริงๆเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนดีตลอด24ชั่วโมงแต่ขออย่าเป็นคนใจร้ายในวันที่อีกคนกำลังเสียใจก็พอค่ะเพราะว่าคอมเมนต์หนึ่งอันของเรา5วิใช้เวลาในการพิมพ์แต่คนอ่านอาจจะจำไปอีกนานเลยโลกไม่ได้ใจดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใจดีต่อกันบ้างนะคะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชะแชะ

0: Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra 88
2: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
4: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
5: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
4: oh my gosh
5: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย

0: าเดียวในภาคเหนือเท่านั้นฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: jangkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชท
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
5: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:30 นาทีณบ้านเลขที่541หมู่ที่4ตำบลสากออำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่หลังถูกคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบยิงขณะออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนณบริเวณหมู่ที่4บ้านกู่จิงรือปะตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27กันยายน2569เวลาประมาณ 18:30 นาทีโดยได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 500,000 บาทเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 5,000 บาทผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาของเลขาธิการสอบตจำนวน 5,000 บาทชมรมพสบจังหวัดชายแดนใต้ทัพภาค4มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาทพันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับการกรมทหารพรานที่45มอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยจำนวน 30,000 บาทคณะนายทหารและนายตำรวจศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสุกรันลาเต้อย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์บรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมบรรจุถุงยางชีพพระราชทานพร้อมเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดพิชัยและชุมชนเพชรคลอง องจันทน์เขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครโอกาสนี้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบภัยให้ได้ทราบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่3เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังชุมชนวัดพิชัยชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกุ่มและศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตบางทองหลางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขต
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์
3: มัน Forward Extra We play all the hits

0: ูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ได้เลยพิมพ์ @sign MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับคปภ.แนะประชาชน4ขั้นตอนเรียกร้องค่าสินไหมกรณีน้ำท่วมย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: Greater Carbon 2สีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายชูชาติประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขอให้ประชาชนเน้นความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับแรกและเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจึงเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อรักษาสิทธิ์ด้านการประกันภัยโดยแนะนำ4ขั้นตอนสำคัญได้แก่ตรวจสอบความคุ้มครองกรมธรรม์เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วและเตรียมเอกสารประกอบการร้องเรียนค่าสินไหมทดแทนโดยผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ผ่าน LINE Official Account @OIC Connect คปภ.รอบรู้ในเมนูกรมธรรม์ของฉันโดยประกันภัยรถยนต์ประเภทที่1ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมส่วนประเภท2บวกและ3บวกควรตรวจสอบว่าซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมหรือไม่ขณะที่ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยควรตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองภัยน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติสำหรับรถยนต์เสียหายจากน้ำท่วมคปภ.กำหนดแนวทางประเมินและซ่อมแซม5ระดับตั้งแต่น้ำท่วมถึงพรมพื้นรถไปจนถึงรถท่วมจมทั้งคันโดยกรณีเสียหายสิ้นเชิงบริษัทประกันภัยจะชดเชยให้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์ทางนี้คปภ.เตรียมประสานบริษัทประกันภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการใช้ฐานข้อมูลกลางสำรวจความเสียหายการจัดรถยกและรถรากร่วมกับกรุงเทพมหานครและเร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @OIC Connect ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าได้หลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40ของพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองและ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Macam-macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร Wellness ฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึง Wellness นะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของ Wellness คือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ Physical Activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ 150-300 นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ Wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Mum Forward แท้ๆ
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
5: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
6: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
7: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.
0: Mum Forward Extra

0: ไอแอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line at แม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรขอนบุรีครับกรมควบคุมโรคแนะประชาชนระวังโรคไข้ฉีหนูช่วงปลายฤดูฝนพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3,300 รายเสียชีวิต46รายขณะที่กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการรับมืออุทกภัยดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวขอให้ประชาชนระวังโรคไข้ฉีหนูโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกน้ำท่วมขังและดินโคลนเจอแฉะหลังข้อมูลเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่23กันยายน2569พบผู้ป่วย 3,300 รายเสียชีวิต46รายคิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบป่วยมากที่สุดรองลงมา 50-59 ปีและ 40-49 ปีส่วนอาชีพผู้ป่วยมากที่สุดคืออาชีพเกษตรกรรมจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงได้แก่จังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนและนครศรีธรรมราชขณะที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าค่ามาตรฐานย้อนหลัง5ปีจึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำงานหรือทำความสะอาดในพื้นที่น้ำท่วมขังโดยโรคฉีหนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปนเปื้อนในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อเช่นหนูสุนัขโคกระบือและสุกรโดยเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำหรือเยื่อบุตาจมูกและปากอาการสำคัญได้แก่ไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อทางนี้ขอแนะนำประชาชนให้หลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำท่วมขังหากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางและล้างร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลังสัมผัสพื้นที่เสี่ยงหากมีไข้หลังลุยน้ำหรือย่ำโคลนควรรีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือดินเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างรวดเร็วปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ7มาตรการรับมืออุทกภัยดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 40,000 รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขยกระดับการรับมืออุทกภัยผ่าน7มาตรการหลักตั้งแต่การเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลระบบการแพทย์ฉุกเฉินการสำรองยาและเวชภัณฑ์การดูแลกลุ่มเปราะบางการเฝ้าระวังโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมการเปิดศูนย์ PSEOC ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและการบริหารกำลังคนรวมถึงการให้บุคลากรที่ไม่ใช่งานบริการหรือฉุกเฉินสามารถทำงานบ้านได้ตามความเหมาะสมโดยภาพรวมพื้นที่25จังหวัดได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกระทรวงสาธารณสุขได้ดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกแล้ว 41,793 รายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กผู้พิการหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยฟอกไตและผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจัดบริการทางการแพทย์ 15,668 ครั้งสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 47,796 รายการและคัดกรองสุขภาพจิต 2,139 รายพบผู้ป่วยมีความเครียดสูง161รายเสี่ยงภาวะซึมเศร้า12รายและพบแพทย์2รายขณะเดียวกันได้สนับสนุนการเปิดศูนย์พักพิง247แห่งใน11จังหวัดรองรับประชาชนได้รวม 36,365 คนส่วนสถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่ม67แห่งใน13จังหวัด แบ่งเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล53แห่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ4แห่งโรงพยาบาล8แห่งและหน่วยบริการปฐมภูมิ2แห่งโดยเปิดบริการตามปกติ31แห่งปิดบริการบางส่วน5แห่งและปิดบริการ31แห่งและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
0: Turn it on Oh yeah And let the hits keep rolling Mun forward extra Music non-stop

มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ thepillar.pilates สะกด T H E P I L L A

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: ไฟฟ้า
1: ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
3: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: MacBook BNT Make Home
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสารลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัด Thunder Wave 110 125 Super Cup Scoopy Tiono Plus Lee Click และ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาท Thunder Wave 110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นสูงสุดกว่า 8,000 บาทโปรแรงแบบนี้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นมั่นใจบริการหลังการขายการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพรางวัลอันดับหนึ่งของประเทศนึกถึงมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกส

ู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20

0: ความต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook Paiwan Construction
1: Paiwan Construction
2: Listen to Month Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online monthforward.com
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท้ๆ
2: No filler just killer hits Mum forward extra music non

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค่

คุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากส

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: เสียสั่งถล่มมือถือราคาพิเศษที่นิยมพาณิชย์ iPhone 17 Pro Series ลดสูงสุดถึง 4,000 หรืออยากได้งบประหยัดต้องมือถือราคาพิเศษดาวเริ่มแค่99บาทสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง
2: โครงบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ยิ่งคุ้มในราคาสุดพิเศษเรื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้อีกต่ออ
1: ยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านก็ทำได้ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากครบจบทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เหนื่อย

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม่
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
2: Listen to Manforward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ
2: Turn on Tune in and turn up the hits Mun Forward Extra

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
0: ๆ Feel the vibe and let the music take the lead Man Forward Extra Music non-stop

Daily dose of global hits. Mum Forward Extra.

0: ีฟว่าจะ
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแค่
2: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า we play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยังยัง

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชะ

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Turn it on. Oh yeah. And let the hits keep rolling.Month Forward Extra. Music non-stop.

Daily dose of global hits. Month Forward Extra.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra We Play

0: ิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
1: ๆ No filler just killer hits Mum Forward Extra Music non-stop

0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Man Forward Extra. We

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องวนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
0: ๆ Hit after hit. Zero skips. All energy. Man forward extra.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: าไปเลยครับอูชิดแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M มอเตอร์รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M มอเตอร์เอกสารไม่ยุ่งยากไป M มอเตอร์อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M มอเตอร์ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M มอเตอร์ที่ M มอเตอร์ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M มอเตอร์เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: านซอย6
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: อยากให้ทุกเมนูขายดี
3: ต้องโก
4: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
3: ต้องโก
5: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
3: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม
6: ่คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
7: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Turn on Tune in and turn up the hits Mun Forward Extra

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

วังตาลโทร0910787777ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: ชียงใหม่
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1 ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องบุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra Music Non-Stop